ึกมาหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเดิกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกหย่อมหญ้าวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บับปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมาหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คืดหาไผหือใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

0: ไอ้นานข้าวด้วนเรื่องไง
1: อย่าบอก
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขา

กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอกก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงฮู้นก็เลยเป็นเรื่องของกับ

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูป่วนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

พื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

ให้ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสัตว์ทัดยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าจำนานจังไหมที่เขาได้

0: ึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหน่อฉลองเมืองใหม่

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาก
1: ินมะเพื่อต้มและกินน้ำพองกินนักหลับดีขี้คันอีวะ
2: อันกะแล้วถ้าคนใหญ่กินหรอเปิ้นจะว่าอย่างใดฮะ
1: เปิ้นห้องว่าเจริญอาหารปลายปะปอเอตัวเออ

0: นตู้กับลูกคนรวยมันแตกต่างกันเนาะ
1: มันแตกต่างกันอย่างไรกะ
0: แตกต่างกะถ้าปั้นหัวเป็นลูกคนรวยปั้นจะเอามือลูบที่หัวละอ่อนอื้อหือน่าฮักเนาะใหญ่แม่มีเวลจะได้ดีได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเด้ออ
1: ้าวก็แล้วอย่างเธอล่ะ
0: อ๋อลูกคนตุกนะกะถ้าคนใหญ่หันป้าจะเอามือตบหัวโป๊ะแล้วก็เอกใส่ว่าป้อไปไหนวะ
1: เออตั้งกันแต่เนาะ

0: มีละอ่อนอยู่คนหนึ่งแม่เปิ้นฝากส่งขึ้นรถทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ละอ่อนสั่งคนขับรถว่าไอ้เจ้าถ้าถึงอยุธยาห้องลูกเจ้าลูกกำเนิดระหว่างที่รถวิ่งไปนั้นละอ่อนกับลูกถามว่า
1: น้าถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับรถก็บอกว่ามันมาถึงเตื้อถ้าถึงแล้วจะบอกขับรถต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงกึ่งกลางทางละอ่อนก็ถามทำไม
1: น้าถึงอยุธยาหรือยัง
0: คนขับก็ชักจะรำคาญเนาะก็จึงเอ็กใส่ละอ่อนไปว่าจะไปปากถ้าถึงแล้วจะบอกให้รับไปเลยถ้าถึงแล้วจะบอกหูก่อกำนี้คนขับรถก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงกรุงเทพเอ้ยกึดใจได้เป็นว่าละอ่อนนอนหลับอยู่ในรถหันก๋อยฮ้อคนขับรถก็จึงได้กลับรถทัวร์ปิกมาที่อยุธยาพอมาถึงอยุธยาก็ห้องละอ่อนลูกแหละหนูตื่นถึงอยุธยาแล้วละอ่อนก็ลุกขึ้นมาฟั่งเอาห่อข้าวออกมากินเสร็จเรียบร้อยคนขับรถก็ถามว่าอ้าวถึงอยุธยาแล้วจะได้ว่าบ่ลงรถล่ะฮะละอ่อนก็ตอบไปว่า
1: แม่บอกว่าถ้าถึงอยุธยาแล้วหู้เตห่อข้าวมากิน
0: แล้วหนูจะไปลงที่ไหนล่ะ
1: จะไปลงหมอชิดกรุงเทพ
0: นั่นเต้อต้องแตกเหี้ยเต้อกู

0: ังหนูจะไปไหน
1: อีชื่อคางมาลายชื่อคาง
0: นู่นแล้วชื่อคางแล้วลือจะไปไหน
2: อ
0: ัน
2: คือผมลาเสียว่าจะปิกบ้านไปเยี่ยมแม่ครับ
1: แม่อีแม่สบายอีลาว่าว่าก็เอาตังให้อีเรื่องทางไป500บัก
0: อายย่าเรื่องทางมาลาย500จ่ายเงินอวยไม่รู้จักกี้เมื่อไหร่ลือถึงจะรวยฮะเอา500บักมาอ้าวซาวบักไป
2: มันจะไปปออย่างซอก
0: ปอป่าเลาะเลือกไปขอขึงลก10เลาะเลือกซื้อกระทิงแรงให้มัง1ขวกนะสิก2บาทที่เหลืออีก8บาทลือก็ให้แม่ลือไปสิกยาสิ
2: อัน8บาทมันจะไปปออย่างซอก
0: จะไปมาเหลือซ่อนะลือเอาให้แม่ลือสิกยาที่เทคสบางผ่านแหนกฉีกยาหมาเข็มละ10กว่าบาท
2: ก็มันเหลือ8บาทอะมันจะไปปออย่างซอก
0: ก็หมามังมี4ขาแม่ลือมี2ขาก็เสียครึ่งเลี้ยวมังก็แม่งเลี้ยวล้ออ
1: ากิมเฮียงแม่อาคังอีเป็งโคงนะมาไล่เป็งหมา
2: โอ้เสียสั่งลุยซ่อสั่งถอยขี้เหนียวขนาด

0: อากิมยังเฮียรับคงงังมาอีกหนึ่งคงนะอีชื่ออาขวังใจ
1: อ
0: ้
1: ายยาขวังใจหรือขวังจงวะผงก่อยยางหนวกก่อยยาวใส่แหว่งตาดำหอไม่ลีเหมืองไอตีใหญ
0: ่อีเป็งแฟช่าง
1: หลูหน้ามังนะเมืองลูกอาชาเหลียงข้างบ้างพี่มังให้ให้ชอบเอวเทคแล้วชอบไปตีไปต่อยกับเขาหรือรับคงงางแบบนี้แพงก่อแพงเงิงดวงก่อสูง
0: ว่าอึมใจ
1: ว่าจะรับพวกต่างลาวพวกอพยพตายากกว่าถูกกว่าเรื่องคงงางเนี่ยว่าจะจากกางเองหรือไม่ต้องยุ่ง
0: ว่าตามใจเลือกก็เลือกกางอากิมเฮียง

0: แสงเพชรหนาหลีกาหยกประจำตะกุงมังเอาไปหมกแล้ว
1: ลีซี่ลีซี่อากิมยางมังไม่ปักคอหรือตายก็ลีแล้วนะเห็นไหมเห็นกับของถูกถูกเปิงพวกต่างล่ามังเต็มบ้างเต็มเมืองอ่ะไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศซากที่จะตามมาพวกอีนานาลือรู้หรือเปล่าอีพวกไทยก็ไม่ซัก
0: หรือกับว่าก็พวกใหม่ซักอ่ะ
1: เม่งแล้วเออแต่ว่าเป็นคงสังชาติไทยนะมีใบเรียบร้อยแต่พวกอีซี่หรือเห็นไหมอีไล่กักขนาดไหนขนาดสถังทุ่งนะอียังเข้าไปยึกแล้วโรงพยาบาลที่ลักบุรีเห็นไหมคงใครมีเป็นร้อยร้อยอียังเข้าไปยึกไล่อ่ะแต่ปลาเหลียวนี่นะเจ้าหน้าที่นะเขาอนุญาตให้อีทั้ง10คงเนี่ยอยู่เมืองไทยไล่ตลอดไปเลย
0: อีอยู่ยังไงและอยู่ที่ไหน
1: เขาเอาอีใส่ลงนะแล้วบกปูงฝังป่าเฮลเรียบร้อยทั้ง10คงเนี่ย
0: ไอ้ยาอีสีแล้วนี่ว่ะ
1: ใจเง๋เก๋

0: สวัสดีครับคุณพี่ศรีนวลครับผมเก๋กางเกงลายครับ
1: ผมสายกางเกงแดงครับ
2: มีอะไรครับคุณอาครับ
0: โอ้คุณอาแก่ไปก็หาแต
1: ่แต่กะ
0: ผมทั้งสองมาสมัครร้องเพลงครับ
2: ร้องเพลงได้เลยครับ
0: ได้แน่นอนครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
0: สายเมืองสิงห์ครับ
2: โอ้ชายเมืองสิงห์ด้วย
0: ครับทำบุญลำซาดนะครับ
2: ลองร้องให้ฟังหน่อยสิครับ
0: สวัสดีก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมโต
2: โอ้พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับผมว่าเสียงคุณเนี่ยนะครับถ้าร้องแนวชายเมืองสิงห์จะไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นแนวสุรพลมากกว่าร้องได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: ได้เลยฮะ
0: ตอนแรกกลัวคุณสินวันมาเปิงใจครับ
2: ลองแนวสุรพลสักหน่อยสิครับ
0: ครับ
3: เมื่อพิมพ์ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจึงแม่ควรนอน
2: พอแล้วครับพอแล้วครับแม่ร้องดีทั้งสองแนวเลยครับอ้าวลองคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับ
1: เสี่ยวของออกสำเนียงว่าซัดอ่ะคุณเสี่ยนัวว่ามาสอบอ่ะครับเดี๋ยวผมจะโซเพลงของสามเพศครับ
2: ได้เลยครับ
1: สอบดีครับแฟนๆทุกท่านคราวหน้ามีงานคอยมาเจ
2: อปรากฏว่าลูกคอดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าอักขระยังไม่ค่อยชัดเจนครับ
1: โคมันเป็นยังก้าคุณสีนวลอันนี้มันเป็นการฮ้องโซบาดายล้อมันไม่ใช่อัดเสียงหรอกครับ
2: ไปซ้อมมาใหม่ก็แล้วกันครับแล้วมาหาผมใหม่

0: สวัสดีครับคุณเสนวนปิ้งมาแถมแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหหายไปตั้งนานทั้งคู่เลยนะคงจะไปฝึกร้องมาอย่างดีสิครับเนี่ย
0: โอ้ 100% เลยครับ
1: กำนิสัวครับ
2: โอ้ร้องมาแบบชัวร์เลยนะฮะ
1: ครับผม
2: ใครจะร้องก่อนล่ะครับ
1: ผมครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
1: สุรพลครับ
2: เพลงอะไรครับ
1: ปาสวางครับ
2: เชิญร้องครับ
1: โอ้ปาสวางถิ่นแห่งความลังนิช่วงมิมน
2: ใช่ได้ใช่ใช่ได้พอแล้วครับอ้าวพอแล้วขอเชิญคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับพอแล้วครับ
0: เปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนสวยสะดุดตา
2: พอแล้วครับพอแล้วครับโอ้โหเสียงดีทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่แต่น่าเสียดายครับไปฝึกร้องนานปรากฏว่าไอ้คนนึงผอมไปมากไอ้คนหัวล้านมงๆเลยครับ
0: เอ๊ะคุณสินวนผมมาได้หัวห้องโลครับ
2: ไม่ได้แล้วครับการเป็นนักร้องเมื่ออัดเสียงก็ต้องมีการถ่ายมิวสิกนะครับ
1: เอาอีดีกว่าสายกางเกงแดงมั่วเปิ้นมาสนับสนุนเฮาไปซ้ออัดคนเดียวเฮาดีกว่าเน
0: าะอ่ะไปก็ไปคนเฮามันมันแน่บางทีมันแล้วแต่วาสนาฝรั่งยังจื้อนานทาน้ำป่ายังกากุ้งอ่ะ
1: ท่านผมลาแล้วครับคุณสินวนครับ
2: ขอโชคดีทั้งคู่นะครับ

0: ื่อผู้นิ่มหมวนในแสดงมันหนาวได
1: ้หนาวก็ห่มผ้าอย่าเก่า
0: อยากกินข้าว
1: แล้วจะกินข้าวเปลือกขาไก่ขนมปังมาฮะ
0: แป้ง
1: ไปแป้งอยากกินฟรีก่ะ
0: อุ้ยอันเอาสามขา
1: พอหนึ่งเก่าไปว่าอันอายอยู่เพิ่น
0: ไปว่าจะนั่นคนอยากกินข้าว

0: 1รถกูบ2รถเก๋ง3รถบัส4รถหัวอู้สีหั่น3จันขนาดน่ะ
1: เก่าไปนั่งนับรถอยู่หั่นน่ะอ้ายเพิ่น
0: ไปว่าจะนั่นมันหลายล้ำ
1: พอเนี่ยเก่าจะไปว่าทำซ้ำเนี่ย

0: อาบังอาบังลาบหมูสองจานนะแล้วก็ยำเตาสองจานแล้วก็ข้าวนึ่งหั่นสองจาน
1: ยังเก่าสร้างยังไม่ได้นี
0: ่โอ้ยคนอยากกินข้าวตอนสั่งกับข้าวฮะแน่
1: กูไปห้องเปิ้นอาบังอาบังเปิ้นเป็นคนจีนไม่ยาก
0: สุมาเตอะนึกว่าเป็นฝรั่ง

0: หมอกนี่น่ะตึงเกือกตึงปูนตึงเต้นตัวเท่าใดหมอกมาละแกมาบ้าบ้ากัน
1: ยังเก่าอู้ยังนี่
0: อู้ไทยอู้ไทย
1: ใช่ไทยใช่เก่าขโมยกันนี
0: ่นั่นพญาเก่าคืนแล้วกันนะ
1: ปอเหนือเก่า

0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเก่ามาไหว้พ่อแม่พี่น้องอย่างเก่าอ้อนวอนอย่างเก่าขอให้ท่านเลือกผมเป็นสอสออย่างเก่า
1: และการของท่านครั้งนี้เป็นอย่างไรพ่อครับ
0: อย่างเก่าครับ
2: และนโยบายของท่านและเจ้าเป็นอย่างไรพ่อเจ้าน
0: โยบายอย่างเก่าครับ
3: แล้วปัญหาบ้านเฮาที่มันแย่อยู่กู้วันกู้วันนี่แหละครับท่านจะแก้อย่างไรครับ
0: ก็คงต้องแก้อย่างเก่าครับ
1: แล้วเรื่องรายได้ปากท้องของเฮาแล้วครับ
0: ถ้าใครเลือกผมก็จะได้รับอย่างเก่าครับ
4: กบัดเดียวเนี่ยเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่อ่ะเป็นการเลือกเขตเดียวเบอร์เดียวมันอย่างใดครับท่าน
0: อันนั้นผมไม่รู้ครับแต่เลือกผมให้เลือกอย่างเก่าครับ
4: โอ้อีถ้าเลือกท่านเข้าไปมันก็อย่างเก่าบดีหายหัวอย่างเก่าบะเยะอย่างเก่าเมากะทะเลาะกันอย่างเก่าประเทศชาติบดีวอดวายอย่างเก่านั่นแหละ
0: ไม่รู้ครับอันนั้นค่อยพูดกันอีกทีแต่ผมสอสอคนเก่าชอบอนุรักษ์แต่ของเก่าๆครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสอสอคนเก่าเดิมอยู่พักชั่วคราวตอนนี้ผมย้ายมาอยู่พักค้างคืนถึงผมจะแปลเสียงเปลี่ยนพักแต่ผมก็ยังเป็นสอสอขวัญใจคนเก่าครับ
1: ท่านครับผมก็รู้ว่าสอสอเป็นอะไรยังชอบเปลี่ยนพักยังเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับสอสอต้องหาพักที่ให้ผลประโยชน์มากๆให้ความหวังสูงๆและที่สำคัญต้องให้สตังค์เยอะๆครับ
1: เนี่ยอย่างท่านถึงต้องเลือกอยู่พักที่ให้สตังค์เยอะๆล่ะครับ
0: คือมันเป็นลอกรหลักการครับเพราะว่าถ้าผมได้สตางค์จากพักมาเยอะๆผมก็เอามาจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องกันเยอะๆผมได้จากพักมา20ล้านผมก็เอามาจ่ายให้ท่านคนละ20บาทเป็นการกระจายรายได้มันเป็นลอกอหลักการครับ
2: ได้20ล้านเอามาเฮือน20บาทท่านสสเป็นคนมีลอกอหลักการผมก็เป็นคนมีลอกอเหมือนกันแล้วครับ
0: หลักการหรือครับ
2: ลูกคุยครับ
0: วายถ้าอย่างนั้นผมลอกอลาก่อนกลัวโดนลอกอลุกกุยครับ

0: วัสดีครับสวัสดีครับผมสอสอคนเดิมจะขอให้สัญญากับท่านว่าถ้าท่านเลือกผมเป็นสอสออีกครั้งผมจะสร้างถนนเข้าหมู่บ้านกำจัดมารศาสนาพัฒนาที่ทำกินขจัดสิ้นคนโกงเชื่อมโยงมิตรประเทศแก้เศรษฐกิจตกต่ำ
1: หันท่านอู้ยี่มาหลายเตื้อแล้วนะครับครั้งก่อนก็สัญญาว่าอย่างเอี้ยแต่พอได้เข้าไปเป็นสสก็ปล่อยให้เจ้าบ้านต้องแงนคอรอคอยโชคชะตามาโปรดอย่างเก่าบ่เคยได้อะหยังอย่างท่านว่าสักเตื้อเลยครับ
0: ผมก็ประกาศเป็นหลักการให้ทราบกันอย่างชัดเจนแล้วนี่ครับว่าถ้าผมได้เป็นสสผมจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมเพื่อพ่อแม่พี่น้องของผมใครที่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องของผมผมก็ช่วยไม่ได้ครับ
2: ท่านครับเดี๋ยวนี้ผมได้ยินข่าวกู้วันนะครับว่ามีการฆ่านักการเมืองกันนักขนาดฆ่ากันเป็นรายวันท่านบักกลัวกะครับ
0: กลัวครับ
2: แล้วท่านยังบ่าใส่เสื้อเกาะครับ
0: ไม่รู้จะใส่ไปทำไมครับเพราะว่าพวกที่ถูกยิงตายอ่ะก็ใส่เสื้อเกาะทั้งนั้นมันไม่ได้ยิงตัวครับมันยิงหัวครับ

0: เจินเจ้าเจินเจ้าอ้ายนั่งโต๊ะไหนดีอ่ะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อ่ะที่อ้ายโทรจองไว้คือจำนายอ้ายอ่ะอยู่ห้องไหนอ่ะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮานเปิ้นคือคนอื่นไปแล้วล่ะเจ้าอ้าย
1: โหยังอีได้อย่างไรน้องก็อ้ายอุตส่าห์โทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องนะกะเจ้าอ้าย
1: เ
0: จ้าของฮานเปิ้นก็เลยไม่ยอมอ่ะ
1: โอ้บ่ยอมได้หยังเพราะอะหยังอ่ะน้อง
0: สุมาแต่เจ้าอ้ายเจ้านายอ้ายละชื่ออย่างก็
1: ก็เฮียแปะอ่ะน้อง
0: นี่ล่ะเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่ล่ะเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมมือเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อบ่เป็นมงคลน่ะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันบ่เป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุรีซองไว้ๆเนอร์
1: อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮื
1: ้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหๆผสมก็ยังมาดูถูกผมอย่างแตะอย่างว่าอีปะล้ำปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองเกิดก่อยแล้วว่ามึงชื่อไอ้หยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ้งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก่
1: อได้ยินเจ้าแต่บ่ขายเจ้า
0: โอ้ไอ้หยังเปิดร้านเหล้าแล้วบ่ขายฮู้ก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนฮู้ว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบ่ขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โอ้อันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมาหยัง
1: ผู้กองขั้นหายเจ้าเมาแล้วกองออกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

0: เอ๋ลุงใจเขาไปเซาะสตางค์ใจสักหน่อยบ
1: ่ไปเซาะตังได้มันไม่ได้เซาะง่ายๆอย่างพักแคบลูกแฉม
0: เออนะเอาอย่างอี้คือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปเซาะขอทานนะบ่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังได้เปิ้นฮู้จักเฮาหมดลูกแฉม
0: ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะเพิ่นจะอินดูแล้วฮือเฮานักๆอ่ะลุงใจ
1: อันแท้หม่อเอาบ่เอาหยังได้ก็เอากันน่ะขอฮู้ได้ชะตังใจเกินหน้าดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแฉ

0: เตรียมตัวนะลุงใจฮือแนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยน้อเชื่อฝีมือกันเชียงเดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนมาก่อนเคยฟังกันแน่นแฟนจ๋าแฟนลืมผม
0: ช่วยบริจาคคนพิกลพิการคนทุกคนยากคนในตื
1: ้อไปเชียงตั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังผมลืมผมใช่แล้วกะมังลืมเลิกยังหรือยังครับแฟน
0: โอ้ลูกชายไม่ได้เมาไปโทรหูโป้งเลยนะเฮ้แต่ไปจะหู
2: โอ้อันนี้มันลุงใจกับไอ้แซมมาใจกันเนี่ย
0: แม่ละครับ
2: แล้วไปแย่งใดหรือแต่บอดแข้งโคกับประตกเนี่ย
0: โอ้รถเครื่องแฉลบปู่ใจไม่ตั้งตาบอดแล้วผมมาเบ้าเข้าหาย
2: โอ้ยหน้าบุญแบบปากับไปตายแต
0: ่ครับ
2: โอ้เนี่ยเอาอีเจ้าจะขอร่วมทำบุญตัวสักหน่อยเนอะ
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
2: เป็นยังเจ้าเออไว้ดูเหอะก้อย
0: แปะผู้ชายได้แล้วนะแปะ
1: เริ่มผมเลยยัง

0: เอไพว่าเป็นยมราชมีความสุขตุกเหมือนจะตายถ้าจะได้ลาพักหอนเหียสักวางแล้วก็คนทำชั่วมันอย่างมานักแต้นักว่าที่คนทำดีขึ้นสวรรค์มีน้อย
1: โอ๊ยนะท่านถ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเราไปกินเชมูชีแล้วเราไปช้อปปิ้ง
0: เอาสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาปูเท่าสองตัวนั่นมาแถมห้ามผิดศีลทุกข้อข้อเดียวก็บ่ไว้ให้ใบหายบอด
1: แม่นะครับท่าน
0: ปู่ใจไอ้แซม
2: มาแล้วครับ
0: เมื่อเป็นมนุษย์พูดปดหมดเท็จเอาหมายเย็บกระสอบเย็บปากมันไว้บ่ฮือมันได้จุภายแถมแล้วเอาไปลงกระทะทองแดงแถมร้อยจาดเอาสุวรรณเย็บปาก
1: ครับ

0: ลุงใจลุงใจรถจะออกแล้วนะโวยโวยแล้วโวยโวยโวยโวยเนอะ
1: เออนะเออนะอุ้ยนอไปฟังอย่างล่ำเหลือแฉมนั่งรถไปลุงไปจะได้เตียวรอบัก
0: ก่อนรถเปิ้ลมาว่าอย่างอันนะการลุงใจเอ้าออกรถได้

0: ผู้โดยสารทุกคนลงรถได
1: ้อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาหมดโอ้แชมป์อันเกือบลุงถอดไว้นี่ไม่ไหนเนี่ย
2: โอ้แล้วก็ลุงจะถอดไว้ไหนอ่ะ
1: ก็ลุงจากเครื่องรถตะกี้ลุงก็ถอดเกือบไว้ทางนั่งกัน
2: โอ้ก็ถอดไว้บ้านมันก็มีบ้านไผว่าสักเตื้อขึ้นรถถอดเกือบลุงใจนี่มันป้า
1: ก็กูเตื้อกูขึ้นเฮือนกูถอดไว้คันใดลงแม้มันก็มีหันนั่นแล้ว
2: เออไปซื้อเสื้อใหม่ไปลุงใจเน
1: าะแก้วจีนมาได้อ่ะ
2: ไปซื้อใหม่
1: ไปอะไรล่ะเนาะ

0: อ้ากี่เข้ากับนี่เนี่ยมันนักแกเนี่ยอันขี้ปูมนี่ฉามร้อยบาขายเนี่ยมั้ง
1: ยายลำนักแกกะคงใจกินอยู่เปอเอ๋อได
0: ้คิดตังบ
1: ่น้องๆคิดสตางค์นี่กำเนอร
2: ์374บาทเจ้าเอา370กับพอละ
0: ป้ามาไปขี่กับอันยังบาแก
3: ต้องน้องสั่งอาหารไหมครับ
2: รอแป๊บหนึ่งเจ้า
0: ฮะแชมป์ชามร้อยเจ็ดชิบชีแต
1: ่ก็น่าเฮาว่า
0: ตังกูบอกปอเนี่ยมา
1: ก็ถ้าตังเขาก็บอกปอเนี่ยไปเดี๋ยวนี
0: ้กูก็นึกว่าชักเจ็ดแปดชิบนี่อีกเน
1: า
0: ะ
1: เอาอีบอกลุงใจมันยากคือลุงใจแต่งเป็นลมเขาจะพัฒนาใจชัดทางนะ
0: อันกะ
1: เ
0: มื่อใด
1: เมื่อเดี๋ยวเด็กอ่ะเป็นแล้วเป็นแล้ว
0: เอาเลยบอกเอาเลยบ
1: อกโอ้โหลูกใจเป็นลมน้องๆขอยาดมหน่อยเหรอลูกใจเป็นลม
2: ไหนไหนไหนไหนพ่อจะเคยเป็นเอี้ยกะ
1: บักบักเกยนะอยู่บ้านกับเปรตสักเตื้อน้องเอาจิ้นอย่างมาลาบขายเนี่ย
2: ก็จิ้นควายนะกะเข้าใจเอาปนไปแห่หมอ
1: เอาไม่ได้เนี่ยแล้วก็อันกล้ากินข้าวรู้ตอนไหน
2: มาเอาละจ้ามาเอาจ้าเอาปนไปแห่หมอเถอะ
1: นะมาเอาละบอกลุงใจลูกป่ะก็ลุงใจขอขายลูกแร่เขาบัดเสี่ยงสตางค์แล้ว

0: Marcel! Marcel, อยู่ก่
1: ออยู่ก้ามีหยังก้าพี่เซล
0: นี่น้อ
1: มีหยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ำเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: มีหยังโอ้แล้วมันจะฮู้เรื่องบ่ได้นี
0: ่ไอ้เซมบ่มีแล้วเนอ
1: ฮะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นหยังตาย
0: ติดตาน้ำพุ่นมันเป็นปี้มันอยากกินข้าวมันบ่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: มันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮือสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเหี้ยหยังได้เหี้ยนี่บัดเนี่ยข้าเหี้ยหยังบ่ถูกแล้วขอช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชียว
1: อย่ามาแป้ง
0: โอ้จ้างค่าหมื่นค่ายังบ่แบกบ่หามตั้วเนออันนี้2,000กะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮื้อมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมตน
1: โอ้ขยมยังเป็นตน
0: ก็โอ้อันตุ๊เจ้าแถมตนพออาจารย์500ถึง1,000น้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ 5,000 อีเด
1: ้อโอ้สิยังได้อันนี้สตางค์ค่าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้4,600บ่ใช่กะ
1: โอ้มันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการนักฆ่ากรรมอ้อเดี๋ยวข้าจะไปไล่หมอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเด้อ
0: มาอันนี้5,000เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: Matteo, mi manca.
1: อยู่กะภัยเป็นภัยตายยังที่ไหนมาเป็นห้อยเป็นห้องเนี่ย
0: เออตายตายอ่ะมันก็ตายนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ผู้พันมาวีแล้วเนอะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะไรยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันใจมอก
1: แล้วจะคือข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เถอะ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักนะสตางค์อ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะก็มาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: โอ้เสียวจะได้ไหมฮู้
0: ก็จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลุนปากบอกคือข้ามากรรมอ่ะเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โ
1: อ้เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยแกมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายเมื่อใด
0: โอ้ชมไปลาชมไปลาลืมไปถามมาเจอนะข้าจะหามโซผ่านมาทางนี้อ่ะเนอะไม่เชียว
1: อันข้าจะเกี่ยมตัวไปวัดบุญเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่เชียวเนอะ
2: หวานไอ้แชมละ

0: บอกผู้กาผัวข้าตาย
1: ฮะผัวแม่เซียวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
0: ผัวแม่เซียวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าปู่แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป5,000ว่าจะไปเอาศพมาไปปู่น่ะ
1: ผัวแม่เซียวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าเต้รุ่นนั้นเฮ้ยพรตายเต้รุ่นนี้
2: ฮะศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ตีข้าอยู่มันยังได้อีกันนี่เขาไปโต้ยพ่อขอกันไปไป
1: เฮ้ยพรตายเต้รุ่นนี
3: ้ต้องเกือบมาดีแต่เสียวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่อน
4: กันนี่หรอก
3: แต่เฮ้ยเต็มกล่องแ
4: จ
3: ้ะตีค่าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลล์อันนี้ของข้า
4: โอ้เซลล์อันยังประเมินกันหากข้านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเซลล์นี่ได้ปลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละ
4: อ
3: ันนี้ของเซลล์ใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก็ไอ้แชมป์ไปแล้วเนอะ
4: วะ
3: ไปแล้วเนอะ
4: เชลโลนยังมาเอาล่ะสตางค์นี่เห็นจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแป๊กนะข้าจะตายสมใจ
4: เชลมาก่อน

0: ว่าได้ลุงท้องวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างห้องฮะ
1: หือใครฟังข่าวอ่ะ
2: วันนี้ถ้าจะมีข่าวดี
1: นะนี่ๆๆๆแต่คืนเนี่ยชดชดเลยล่ะข่าวฮอตหลายไอ้พัดกับอีเกี้ยวพิษหัวกันยังๆๆไอ้กันไปตีกันมาอีเกี้ยวนะเอาพิษแตกว่างปากไอ้พัดเขี้ยวหักหกขี้เลยอ่ะเห็นเตะเลยนะ
0: เขี้ยวหัก
2: พริกแตกันก็บาดยังก็ไปเลย
1: โอ้ยมันบาดเจ็บพริกแตกธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พริกแตกยังไง
1: พริกแตกมันติดแกนคุก
0: โอ้
1: ล้มก่อ

0: งทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดท่าเลื่อนห้ามดิมีหรอ
1: มีมีมี
0: ข่าวตะกี้มันไข่บางไปเลย
1: เอาอย่างไหนอยู่ไข่หุ่นยังมาถามลุงทองลุงทองไทยรัฐจะไข่แจ้งทะเลไข่ไ
0: งเราขอถามเพื่อนมีหร
2: อตื่นเต้นเนี่ยอ๋
1: อตะวันนี่นะพระนะแต่งคนตายเช้าเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยล่ะ
0: และตำรวจมายับกัน
2: เออแม่นแม่น
1: ยับบัดได้ตำรวจว่าบัดสามารถจะจับพระนี้ได้โ
0: อ้พระยังลงพระยังพระยัง
2: พระยัง
0: พระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนั่นแหละตะวันนะ
3: จำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้

0: านมื้อนี้สุมาสุมหัวกันอย่างนี้นี่ฮะ
1: บ่มาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวแล้วปะมื้อนี
0: ้อ๋อฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันบ่มันมันต้องเตะโตยถึงจะมัน
1: ของป้ามันกับ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานปวยหลวงนักเลงลุมมา8คน
2: โอ้โห
0: มาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้อถ้าไอ้ตันตบประภาพเข้าใส่อ่ะตีนจด
1: โอ้โหมันเน็ตๆๆอะ
0: ล่ะบักกล้องตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
2: โอ้อะล่ะอะล่ะมาวัดหัวใครอย่างนี้
0: โอ้ก็ใหญ่ใหญ่มันอ่ะเนาะมันนี่มันแต่แต่หลวงหันแต่มันก็ต้องเอาแต่ล่ะ
2: แล้วหญ้านี่เป็นไผดิ
0: เนี่ยหญ้าพัดเดลีเนียวฮู้จักอ่ะ
2: โอ้โหอ๋อสักคราวหรือป่ะ
1: โอ้ปอปอปอปอปอปอละอ๋อทั้งหลายทั้งหลาย
2: เดียวมา
1: ท
2: ั้
1: งหลายทั้งหลาย
2: โอ้
1: มันเหลือรักการละเว้ยการหญ้าพัดเดลีเนียว
2: มันเดียวนี่ขนาดข้าวเดียวหัวปวดจะบ้างก้อนแถมข้าวนี่จะตายคำกินหญ้านี่แหละหญ้าพัดเดลีเนียวนี่ท้องไทยรัฐคนล่าคนเด้อ

0: ผัวอีกหน่อยอันบอกว่าเฮามาตกลงกันก่อนมาเที่ยวนี่เฮาลงทุนซื้องัวด้วยกันเนี่ยงัวตัวเดียวเนี่ยแล้วเฮาจะแบ่งกันอย่างใดอ่ะ
1: มันก็คนเกิงนะไอ้ป้ออ่ะผมจะฮึเกียดอีป้ออีป้อจะเอาเกิงตั้งใดอีจ้ะ
0: เอาเงินดีอันถ้าอย่างอันป้อขอเกิงตั้งหน้าเนาะเพราะว่าป้อเป็นหัวหน้าชะมันโนครัวเนี่ยแม่งก
1: ็ตกลงหมายความว่าผมได้เกิงตั้งก้นอีเตอร์เนาะอันอีป้อไปเกี่ยวหญ้าหึงงัวเลย
0: โอ้มันก็ไปเกี่ยวด้วยกันเนี่ยกับหัวอีกหน่อย
1: โอ้ของงัวอีป้ออยู่ตรงหน้ามันมีปากเขาตั้งก้นมันมีปากกินล่อ
0: เนาะมันเนาะ

0: สวนข้าวสาลีเจ้าเสียหายหมดอ่ะหืออ
1: ่ะฮะเอ้าว่ามาเขียนหน้าก่อเอือก
0: ไปพอเตอเสียนักขนาดละก็เดี๋ยวไปโอ้กันบ้านป้าหลวงด่วนที่สุด
1: เอ้าอีล่ำเหลือเนี่ยอย่างใดเหรอเนี่ยพวยน้อยพวยน้อย
2: ครับ
1: มานี่ก่อนเหรอเอ้าอันเนี่ยเอื้องมาบอกว่างัวเขาไปเข้าสวนเข้าชาลีมันเฉียหายหมดทั้งยังอย่างใดเนี่ย
2: โอ้เขาไปเกี่ยวยัยงัวป้ออยู่ทางหน้าลากงัวเขาไปลูกงัวเขาอยู่ทางก้น
1: เอาแถมแล้วเอาแถมแล้วก็เกี่ยวแค่กูก็เกี่ยวอีทิมตายจะมาเฉียก้างัวไปเข้าสวนเปิ่นแถมละมาเฉียก็เฉียบะบอกหมอกมันจะหมอกใดเออนี่พวยน้อยก้อนว่าเฉียเฮ้อเปิ่นเรียบร้อยแล้วนะอีป้อขอแหลกเนอะอีพ่อขอเกิงตั้งหลังเปลี่ยนกันทุกพ่องกะ
2: ได้ผมจะโต้ใจอีพ่ออ่ะ

0: เอ๊งัวตัวนี้บ่ขายกะ
1: โอ้ขายกะใครขายขันหนักเลยนี่ขานเกี่ยวหญ้าเฮ้ย
2: แล้วจะขายตาได
1: ้ถ้าจะขายถึงหมดตัวนี่ก็หมื่นปลายบ่น้อแต่พอดีงัวตัวเนี้ยผมซื้อเข้าก่อนครับพวกเมียผมคนละเกิงแต่ผมจะขายกะเกิงของผมเนี่ยสัก6บันนะกะขาย
2: เอาตกลงผมซื้อแล้วขายแล้วบ่มีปัญหาแน่นะ
1: รับรองบ่คือมีปัญหา
2: อ่ะเงินนี่6,000นับไวแฮนเนอร์ผมเลยไปเลยนะไป
1: 1 2 3 4 5 6ป๊อกป๊อบันหล่อนมาสักใบจ้ะ
3: โป๊ะโป๊ะเดี๋ยวนะหวยน้อยหวยน้อยอันนั้นไผจูงงัวเขาไปบนเนี่ย
1: เขาขายแล้วลูกป่ะ
3: โอ้อู้อีได้ไหนป๊อบขายตัวนะ
1: ก็เขาขายงัวเขาเกิ่งจังหน้าแล้วงัวไอ้ป๊ออยู่ตรงก้นเนี่ยมันตัวงัวเขาไปอะแต่ความจริงงัวเฮาก็บ่ได้ใครไปแล้วงัวไอ้ป้อนะกะเอาหางมันบุบที่ข้างบุบอ่ะมันก็ไปด้วยกันบ่กะตามใจกะป้อบ่ขายกับตัวเอาแหละ
3: อู้อีทําแล้วแต่กูกินแห้งได้แหลกกันเนาะเอาเกิ่งตังหน้าก็บ่ดีเอาเกิ่งตังก้นก็บ่ดีกําเดียวก่อนป้อกะฟังไปเถอะป้อกะฟังไปเถอะอะหยะเนาะ
1: จะตันไว้ป้อไปปุ๊นแล้ว

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี
1: ่อ้าวสวัสดีคุณทวัฒน์พิธาคำ
0: โอ้สวัสดีลุงสวัสดี
1: อ้าวก็มาเรื่องพักนี่มาพักนี่เนี่ยกะพักชักฉามปีก็ดีเหมือนกันนะเอาละกำเนินะมะขนาดจะกินเหล้าขึ้นหล่องขึ้นหล่องชักฉามปีนะไปละเน้อฉามปีปะกันใหม่บายบายฮิว

0: โอ้ลุงสุกมาอย่างแถมมอเนี่ย
1: เอาน
0: ี่ก็พักไปแล้วบ่ใจกะ
1: คือว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บาป้นไปไหนช้ำละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป้อชงไปเลยๆอย่ากะโอ้ยชดไปที่วัดตุ้นลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลี
0: ว่าใดว่าใด
1: อีนาตานาตุกขังโลเกการเป็นนี่เป็นตุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักและชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: อ้าวลุงสุกมาจากแถมอนะฮะ
1: โอ้ยก็มันมีปัญหานะกับคุณทวาด
0: มีปัญหาอะไรอย่างไรมอตวาดก็มาวันนี้ก็มาแถมอ
1: มันก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เกียมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี่แน่นอนเลยล่ะ
0: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
1: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะหือพักเมียบ่หือพักบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้ลุงก็บ่ฮือเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกชเนี่ยกะ
0: ลุงที่นี่เปิ้นบ่ฮือพัก
1: โหๆแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะหือพักเมียบ่ฮือพักตู้ลุงก็บ่ฮือเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกชช้ำบ่ฮือพักแล้วจะอู้ยะอย่างเนี่ยพักนี่ทกชพักนี่ทกชพักนี่ทกชอี

0: องสะบัดใจเป็นชื่อของกองประเภทหนึ่งแต่เดิมใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเป็นสัญญาณโจมตีข้าศึกและตีในงานรื่นเริงต่อมาใช้ตีเป็นพุทธบูชาและประโคมในงานบุญของวัดโอ้นั้นเสียงกองอะยังน่ะ
1: กลองยาวครับ
0: นี่เป็นการโชว์กองสะบัดใจของภาคเหนือกลองยาวเป็นของภาคกลางรบไปก่อน
1: แล้วจะให้ผมตีเมื่อไหร่ครับ
0: เอาไว้งานบวชนาคทอดผ้าป่าภาคกลางก็ตีไป

0: กองมองเซิงเป็นกองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่เป็นที่นิยมกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางคำว่ามองหมายถึงกองและเซิงหมายถึงชุดมองเซิงใจประโคมในงานบุญของวัดขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาห้องวัดลูกแก้วไทยใหญ่ห้องวัดสางร้องขบวนแห่ขัวตาลและประกอบการฟ้อนเช่นการฟ้อนกายลายฟ้อนมองเซิงฟ้อนหอกฟ้อนดาบเป็นต้นโอ้นี่กองอันยังมาแทมอนี
1: ่กองเชิดสิงโตครับ
0: อันนี้มันงานบวชลูกแก้วเอาสิงโตมาเชิดกับแล้วลูกแก้วจะกลายเป็นลูกสิงโต
1: แล้วผมจะได้ตีเมื่อไหร่ครับลุง
0: ปูนรอไปตีตรุษจีนนครสวรรค์ปุ้นไป

กองกู้เจ้เป็นกองหน้าเดียวนิยมใช้กันในหมู่กลุ่มชาวไทยใหญ่แล้วเผยแพร่สู่เจ้าล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ไทยใหญ่ฮ้องกองก้นยาวเชียงใหม่ฮ้องกองกู้เจ้

0: มีตั้งแต่6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้านก็มีครับ
1: โอ้ขายตามร้านอาหารยังปอสดมาขายเขาได้วัดปุ่นหม้อไปปีกไปขายที่ร้านอาหารยังเก่าเตอร์ไป
2: ว่าแต่ว่าดีเอาอายุหลวงปู่บ่
1: งวดนี้เลขกันยัง
3: 105

0: ไอ้ม้อยตะวาน้อยบ่อยู่คิงไปถามซื้อนอนตัวเมียน้อยกะ
1: เฮาบ่ได้ไปลูกน้อย
2: บ่ได้ไปจะได้แจ๋วซักผ้าอยู่ที่น้ําบ่อหั่นไอ้ม้อยน่ะเข้าไปหาแจ๋วถามซื้อนอนตัวแจ๋ว300
0: คิงไปใหญ่อย่างอันลําเหลือไอ้ม้อยคิงนี่มันดูถูกเมียน้อยอย่างปะล่ําบ่เหลือ
1: เฮาบ่ฮู้คิงนะน้อยบ่ฮู้เฮาไปได้อย่างไรเฮาบ่ฮู้คิงแต่ๆน้อยน้อยตีเฮาหยังเนี่ย
0: น้อยบ่ฮู้คิงนะ
1: น้อยตีเฮาเฮาถึงบ่ยอมเด้อเฮาอย่าไปแจ้งพ่อหลวง
0: ไปเลยไป

0: ไอ้ม้อยคิงไปถามซื้อนอนกับเมียเปิ้นยังไง
1: ผมบ่ฮู้คิงนะพ่อหลวง
0: แล้วน้อยอ้ายแบตตีไอ้ม้อยยังไง
2: ผมก็บ่ฮู้คิงนะพ่อหลวง
0: แล้วสู่จะเอาจะได
1: ้ผมมายอมเด้อพ่อหลวงถึงในถึงกันเป็นจะได้เป็นกันผมบ่มีเจตนาที่จะไปถามซื้อนอนกับเมียน้อยอ้ายที่ผมไปนั้นเพราะผมบ่ฮู้คิง
2: ผมก็เหมือนกันนะพ่อหลวงผมมาได้มีเจตนาจะตีไอ้ม้อยตีผมตีมันน่ะก็เพราะผมบ่ฮู้คิงเหมือนกัน
0: เออถ้าสู่บ่ฮู้คิงอย่างอีป้าหลวงก็บ่ฮู้คิงเหมือนกันบ่ไปไปอู้กันที่ห้องพัก
1: เฮ้อ

0: สวัสดีครับร้อยเวรผมขอแจ้งความครับนายอ้ายตีผมครับ
1: โอ้นายอ้ายแล้วไปตีนายมอยเนี่ยหยัง
2: ผมบ่ฮู้คิงครับร้อยเวรครับตีผมตีนายมอยนั้นก็เพราะว่านายมอยไปถามซื้อนอนกับเมียผมครับ
1: อ้าวนายมอยเฮาเป็นจะได้ไปถามซื้อนอนตัวเมียเพื่อนอย่างอะเล่า
0: ร้อยเวรครับผมบ่มีเจตนาที่จะไปถามซื้อนอนกับเมียนายอ้ายตีผมไปนั้นเพราะผมบ่ฮู้คิงครับ
2: ผมก็เหมือนกันนะครับร้อยเวรครับที่ผมตีนายมวยนั้นก็เพราะว่าผมบ่ฮู้คิงครับ
1: แล้วจะเอาจะใดกันละเรื่องนี้อ่ะ
0: ผมนึกว่ายอมเด้อร้อยเวรเพราะว่านายอ้ายตีกันตาผมครับถึงในถึงกันที่ผมไปนั้นเพราะผมบ่ฮู้คิง
2: ผมก็เหมือนกันนะครับร้อยเวรผมก็บ่ฮู้คิงครับ
1: ถ้าหากว่าต่างคนต่างบ่ฮู้คิงอย่างเอไป
0: ปิกบ้านกะครับ
1: ไปเข้าคอก
0: ร้อยเวรครับอย่างอี้ผมหูคิงละครับ
2: งั้นผมก็เหมือนกันนะครับผมก็หูคิงละครับ
1: มาเมื่อหูคิงแล้วก็มาตกลงกันใหม่โอ้ปวดหัว

0: โอ้อีป้อนั่นอะหยังน่ะโอ้แมงอีวอกเฮ้ยป้ออีวอกน้อยก๋อย
1: ก๋อยเดี๋ยวก๋อยเดี๋ยวมานี่อะต๊าโอ้ยน่าเอ็นดูมันเป็นตัวปูลูกไหนอันนี้ไอ้วอกลูกไหนผัวอีหน่อย
0: อีวอกจ้ะป้อ
1: ก็มันเป็นตัวปูปะกะห้องไอ้วอกน่ะจ้ะ
0: มันจะเป็นตัวปูตัวแม่ก็จ้างเปิ้นว่าอีวอกถึงบ้านถึงเมืองน่ะอีป้อ
1: ไอ้วอก
0: อีวอก
1: ป้อมันมาเหลือคนเฒ่าคนแก่นี่น่ะมา
0: เอาอีบ่ป้อเฮาอุ้มไปบ้านถ้าเปิ้นมาตักว่าไอ้วอกอีป้อเตะก้นเฮาถ้าเปิ้นว่าอีวอกเฮาเตะก้นอีป้อเอาบ
1: ่มาตากูนี่เด้อ
0: เออนะป้อ
1: เอาเลยอะไรล่ะเล็กมันเนี่ยมึงอุ้มอ่ะ

0: เอาไว้หน่อยเข้าไหนหมู่บ้านป้าไปถามเลยอันนั้นไผน่ะ
1: จันดาอย่า
0: บ่จันดาน่ะจังจันดา
2: อายาลุงใจ
0: มานี่ก่อนมานี่ก่อน
2: อายัง
0: เนี่ยอันนี้มึงว่าแม่งว่าหยังนี
2: ่อีวอกอย่าลุงใจ
0: นี่นะ
2: เอออีวอก
0: โอ้ยพ่อนี่กะพอตั้งโกนมานี่กะ
2: อีวอกนะลุงใจโอ้
0: จันดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน่วยป๊อกล็อกของแกเน
2: ี่
0: ย
2: อีวอกกู
1: เอาละเอาละจันดาอีวอกไปวอกมาอีพ่อตามสัญญาบินโกนมาอย่าดีดี
0: ลาลาลาอันนี้ใครแห้งแก่ป่ะเนี่ยป่วยหน่อยต้องโกนกูช่างเป็นฝีเหี้ยกูจะมาเจ็บโกนกับอีวอกตัวเนี้ยปะปีกไปบ้านให้จะแกงงอกเดี๋ยวนี้ก็บ้าเนาะอีวอกอีวอก

0: แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเด
0: ้อเอ้ยแม่มันพ่อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนพ่ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะพ่อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวได้ขอลองกําเดียว
0: นะฮะเอ๊ะขนาดบอกไปบักกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โอ้โหพ่อมันกว่านี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้โอ้โหไผโหแม่มันโอ้สู้กดได้อ่ะมันปีนไปลูก
2: ท่านกำลังรับฟังโทรศัพท์ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ขโมกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะไปจะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์ได้ห้าหกพันพวก
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไก่แฮมซัมโอ้กำไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไอ้ล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบอกโอ้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปท่ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกับเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยเพื่อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ไปยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูพังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังค์บ่กระพริกกระเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนมาได้ฟุตได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้โหยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต
1: ่วู
0: ้โอ้สู้ครับเต้กับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
2: อ๋อกัญญาอู้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนาะ
2: เจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนาะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนาะเอี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เออเฮ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้จะไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนาก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: โอ้เหล้าดองยานี่มันตีขนาดแต่แต่น่ะไอวิทกินเหล้าดองยามากระทืบลงกินซองทุ่มอ่ะโอ้ใกล้เตียงคืนไอวิทหล่นมาในป่าเหี่ยวบ่น่ะไปกระทืบลงกระทืบลงขลุ่มขลุ่มอ่ะใครไปห้ามก็บ่ฟังน่ะ
1: อันแลแสดงว่าเหล้าดองยาออกฤทธิ์อ่ะเนาะ
0: ออกฤทธิ์ออกเลิศอะหยังเอ้ยมันกินเหล้าเกินขนาด
1: นั่น

0: สวัสดีครับคุณหม
1: อสวัสดีเจ้าข้าเจ้าหมอกรองทิพย์หมอจิตแพทย์คุณมีปัญหาอย่างที่ข้าเจ้าหับใจกับเจ้า
0: ครับคือผมมีปัญหาครับหมอคือผมนอนอยู่เนี่ยนะครับเวลาผมลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยพอผมเปิดประตูห้องน้ำเนี่ยจะมีคนมาเปิดไฟห้องน้ำให้ผมอะครับ
1: แฟนคุณเปิดให้กับเจ้า
0: ผมอยู่คนเดียวครับคุณหมอ
1: ถ้าอย่างอันข้าเจ้าว่ามันผิดปกติแหละสมองคุณถ้าจะได้รับความกระทบกระเทือนแม่นกับเจ้า
0: บ่มาเกยเลยครับหม
1: ออันข้าเจ้าขอปรึกษาแฟนคุณหน่อยได้ก่อเจ้า
2: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
1: เจ้าตามที่แฟนคุณเล่ามาเนี่ยมันบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำมีคนเปิดไฟฮื้อข้าเจ้ากลัวว่าแฟนคุณจะเป็นจิตหลอนเหี้ยข้าเจ้า
2: จิตหลอนจิตเลินตี้น้อยตี้มันเปิดนะมันไม่ใช่ประตูห้องน้ำมันเปิดตู้เย็นแล้วมันก็เหี่ยวไฟในตู้เย็นก็เลยส่องออกมาจิตหลอนตี้น้อยมันบ้าเหล้า

0: ผมไม่เลือกจะเล่าให้ฟังนะ
1: และมีอย่างมาเล่ากันฟังครับมอนี
0: ่ปิ๊บเห็นเนี่ยนะเป็นคนที่ผมยาวผมดำผมดกงามขนาดแต่เป็นจะได้กับบ่ฮู้นะผมที่เคยดกดำนะมันร่วงมันหล่นไปอ่ะโอ้ปิ๊บเห็นคิดว่าเพิ่นเป็นเชื้อราก็บ่ใจอ่ะไปไหนต้องใส่หมวกปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันอย่างที่ไหนก็จ้างก็จะไหวหมดอ่ะแต่มีอยู่วันนึงนะปิ๊บเห็นนอนรับฝันไปอ่ะฝันว่ามีคนหนุ่งขาวห่มขาวมาเข้าฝันเพิ่นน่ะ
2: เพนเอ้ยแม่หันว่าเพนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแม่จะบอกยารักษาฮือเนอฮือลูกไปเอาน้ำมันหมูกับเกลือปู7เม็ดมาผสมมักไว้7วัน7ชั่วโมงถ้าครบแล้วฮือเอามาใส่หัวแล้วผมลูกจะดกดำเหมือนเดิมยานี้ใช้ได้เฉพาะลูกคนเดียวเนอ
0: ปดเท่าปีเพนสะดุ้งตื่นดีใจขันนาตะว่าต่อไปเสาะน้ำมันหมูกับเกลือปูนะคะพอได้มาเอามามักไว้ตามวันเวลาที่เพื่อนบอกนั่นนะตั้งแต่สองทุ่มอ่ะโอ้ปีเพนหลับไปสะดุ้งตื่นเกือบห้าทุ่มอ่ะปุ๊ดตุ๊ดหัวปีเพนดำพืดอ่ะ
1: ผมปีเพนกะ
0: เออบ่ใจหมดง่ามหมดดำน่ะก็เต็มหัว
1: มันให้สาบน้ำมันหมูอ่ะเนาะ

0: ิโลเดียวนอถึงบ้านบนดอย
1: ว่างงานเฮาไปพักผ่อนพักร้อนที่บ้านบนดอยที่บนฟ้านั้นมีเมฆลอยที่บนดอยนั้นมีเพื่อนเฮา
2: แฮมไก่ก็นี่บ้านสูนี
3: ่แฮมกิโลเดียวอดเอาอดเอาเพื่อน
4: ไก่ก็ไก่บ้านะ
0: จบ

0: สวัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่บ่ได้โทรมาขอเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจหรือยังเจ้าจะไปอุนักเนี่ยเจ้าความดันจะขึ้นไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าปลอดใจ

逼闭盖，应冷。

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงหน้าคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ับผมจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: ว่าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
3: โอ้สมัย
4: โอ้อัญญังพี่นางมือมาโอ้ยเงาปอ
3: พระญาติเก่าคืน
4: โอ้โหวันล่างบับพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นางผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
4: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
2: อันยังวันติดปูด
4: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
0: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: โอ้ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันผูกนี่จะเกี่ยวเข้าไหนนะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร482เสียชุกกับปุตส371เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันผูกนี่เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยทึดบัดดีเกี่ยวเตือมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เนอ
0: บัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชักสองเปอร์เซ็นต์นี่จ้างคนไว้หั่นเป็นชีพคนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยกาจ้ะ
1: โอ้ถ้าบัดเจือก็ตามใจลุงโจมเตอเนอ

0: ันเข้าแหลงแล้วจ้า
1: เอาโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก้าขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ำกับบัดนี้ของอย่างอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆเนี่ยไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้า

0: อลุงตาลุงครับไหว้ฉาเนอะตาลุงผมจมไหว้ฉาตาลุงรับราชการตาลุง
1: เออเสียงไผมาห้องเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้ยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะหืม
0: ขอตุลุงจ่อยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลองข้าวผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นเย็นโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูกลูกพะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอหื้อดีแถมกำหรือของอย่างอี้เจื้อแต่บะได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บะแตเจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต่นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลื่องฮะนะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่วันใจยะทืดไฟไหม้หลองเข้าทืดๆเออม่วนแท้เนาะ

0: Anh Chém? Anh Chém?
1: ครับ
0: อันเนี่ยวันนี้มึงไปจังใดพ่อง
1: ว่างตลอดวันเลยแหละ
0: อันว่ะเออเนี่ยแฉม
1: ฮะ
0: เอาชอบหมูมาชุมชะโลกันชักตัวบ่บ่ะ
1: สมหมอกับลุงใจเฮาเนี่ยตวยกินตวยขาตวยพ่องหมอกกําให้กุ้มเราขาควบต้องควบกับพ่อกันเน
0: า
1: ะ
0: นั่นน่ะกาเนี่ยถ้ามึงว่างนะก็มึงไปเชาะชื่อหมูเลยกล้าบ่ให้บ่ดีแล้วลุงจะเตรียมหัวจังนี้ไว้รอจะตั้งหม้อน้ำฮ้อนไว้ท่านะ
1: โอ้รับรองเลยครับลุงใจเกี่ยวโคลนเนอะครับผม
0: แบ่งหน้าที่กันเน
1: า
0: ะ

0: เอ๋ลงใจแต่เอามือกับแรงก้นไปมาไปมามาช่วยกันกำแข้งกำขานี่แหละมันนานได้หลับได้ลู่นะ
1: เอ๊แต่ยะหมูใจอีเป็นดุดดุดงงงเนาะใครเฮ้อชูหานชูหานหานเหมือนหลงหนุ่มหนุ่มชักกำแต่
0: เหรอมาเป็นไร
1: ก็ขนาดบุบหมูยังบาดตันตายนี่นะลุงเอาน้ำห้อนลวกขูดตัวมันยังบาดตายเตื้อเอาน้ำห้อนล่อปากเพื่อหมูตายลุงขูดขนมันแล้วแล้ว
0: จิบจิบลุงใจผมนี่นะขนาดบะหมี่ยังแก้มเหล้านะผมไปปาดเอาลิ้นงัวดิบเนี่ยมาแก้มเหล้าสดสดเลยอ่ะจ้าบก่ออ
1: ันนั้นมันอดีตอันนั้นมันอดีตอดีตก็คือขี้กุ้งแม่งก่อแต่ตอนนี้มึงจะไปลืมเนิร์ดแถมของดีมั้งนะ
0: ไอ้อย่างพ่อไงเ
1: ถอะใช่ชุดใช่หน่อยตับไก่ตับหวานมันแพ้มันขอเลือดในหงลู่ชดชดอะแชมป
0: ์พูดแล้วบ่ต้องมาสอนเฮากินมาได้เคี้ยวจนป๊อกป๊อกแล้วเฮาจิ้นสลั่งไปลาบกุ้ยลูดเลยเนาะ
1: เอออันลุงจะไปเชาะหัวมันก่อนเนอะเตรียมพริกเตรียมผักกับเรียบร้อยอ่ะ
0: คือครบๆนะ
1: โอ้นะเจือฝีมือกันเนาะ

0: โอ้ลายชื่อนี้เป็นลายชื่อหมู่ทำพิษศีลมดกันเนี่ยเปิ่นฮือไปเกิดเป็นคนฮือไปทำความดีซ้ำไปกระทำความชั่วสุวรรณ
1: ครับผม
0: คนใดชื่อใจสักนามสกุลปฏิปักษ์รักษาวราพรพมรมนตรีสี่เจริญธรรมนามเจริญชัยเงาเงาแต
2: ่ครับผมอันยุ่งใจครับ
0: อยู่เมืองคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไร้ความปราณีเบียดเบียนสัตว์เอาน้ำหอนล่อปากหมูหมูย่างบะไตเอาน้ำหอนลวกสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาน้ำหอนมาล่อปากมันแล้วเอาไปลงมอนะฮก
1: น้ำหอนพร้อมนะครับมานี
3: ่ขอเกิดครับ
4: ปากนี้

0: สุวรรณ
1: ครับผม
0: คนใดไอ้แซมสู้ซ่า
2: ผมครับ
0: โอ้อันนี้สำลายเหลือเกาแตงหมูปาดลิ้นงัวทั้งเป็นงัวยังบาดตายเตื้อปาดลิ้นเปิ้นมาเป็นอาหารสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอามีดมาตัดลิ้นมันแล้วเอาไปลงกระทะทองแดง
1: มีดพร้อมนะครับมานี่

0: 如หมูข้าไปไหน
1: ก็อีแวนมันหายไปเฉยแล้วลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแชทอันยังหูที่กรุงเทพน่ะ
0: เปิ้นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: เออนั่นเนาะเออนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เปิ้นว่าไม่เคิลแจ้ฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: องเอง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปตัวหาอีแวนฮือลุงกับม
1: อมันไม่ไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแคทอันหยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพบ่ปิ๊กมาจะฮอดบาดเดียว
1: ข้อลุงใจไผ่ไปใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปลุงเฮากว่าหลง
0: เออแล้วจะเอาจะใดดีบ่ลุงขอเบิกฉาหน่อยบ
1: ่เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิ๊กเมื่อใด
0: ถ้าจะดีเนาะ

0: โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอคอนเสิร์ตมาเคลื่อนจับฉันที่กรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิปวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่อน
1: อย่างนี้อย่างนี้ว่านี่โลหะบัตรใจเตือนนะยังมีอยู่ว่าอี
0: วัยเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิ๊กจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิ๊กมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: อีแว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่อีนายคำแว่นมึงเป็นยะเป็นจะได้เป็นร่ำเป็นเหลือไปแตะไปว่าป๋อบ่ปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่กินข้าวบ่กินน้ำ
2: ปิกบ่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ปิกแกรถปิกบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนจ๋ามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปยะช่ำช่ำเนอคือมึงหลับกุมเจนตายอีเว่นเนาะอีเว่น

0: วยจะออกนี่นะปากกาเหยียดด้ามกระดาษเหยียดแผ่นกำขึ้นกำลงอยู่ข้างนอกใกล้ฮะ
1: โอ้โสมันถูกและมันคุ้มนะ
0: คุ้มกะคุ้มข้างนะกะ
1: จะไปเอาลูกเตื้อไปเอาเตื้อโอ้พอมันนอนท่าใดถ้ามันนอนซื่อเลขหนึ่งถ้ามันนอนงอเลขหกสู
0: งขนาดลูกจะตายแล้วยังมาเป็นเลขหัวอยู่กะฮะ

0: ู
1: ฮะ
0: พ่อลูกกำเดียวเนอะระวังอย่าโตขันได้แหมนะข้าจะไปกาด
1: เออได้กาสูมามันลูกมาหาป้อนี่ลูก
2: ป้อ
1: เก้าเก้าแล้วยังลูกเก้าแล้วยัง
2: เก้า
1: เก้าเก้าแล้วยังแหมตวงลูก
2: เก้าเก็บหมอ
1: เออนั่นเออก็เนื่องมาบอกเลขเก้าเป็นว่าจะกินข้าวกับแคบหมู

0: เซิร์ชเซิร์ชงวดแล้วถูกหวยกันเนี่ย
1: โอ้เปิ้นบาเล่นกันแล้วหวยลอกลู
0: ่ฮะ
1: ของกลมๆนี่เชื่อได้อย่างใดอ่ะอย่างฟุตบอลเนี่ยอย่างสนุกเนี่ยลูกกลมๆ มีเห็มกลมนะดังขนาดออกทีวีถึงวัน
0: อ่ะหกกลมอะไรยังอ่ะ
1: กลมบางกลวยเนี่ยกะชอบลอกหวยหั่นตำรวจลอกไว้หั่นล่ะ
0: ยัยเออนะงวดที่แล้วนี่นะปุ๊ดฟันดีขนาดฝันว่าจะกะจักกะก็จอกอเฮาซื้อ79มันออกเก่าก็แม่นขนาดอ่ะ
1: มันแม่นตับใดหั่นน่ะ
0: บ่ก็แม่นกะจักกานี่มันมากำเมืองล่อกิ้งกานี่มันเป็นภาษาไทยกิ้งกาก็กอกอก็99อ่ะโอ้ย
1: อ๋องวดหน้าจะไปลืมเลี้ยงไว้เน้อกอกอนี่นะ
0: โอ้99นี่กะ
1: บ่ใจเหลือกะกางเกงขากอม
0: วาย

0: องฉามปลวงขอแจ้งข่าวดีกับพี่น้องชาวสวนลำไยถ้าใครต้องการสารใส่ลำไยปุ๋ยยาก็มาเช็นเอาเด้อแปะไปก่อนเก็บลำไยแล้วก็จ่ายกันเมื่อลูนมากันเว่ยๆหน่อยเด้อปลวงจะไปอำเภออยู่มาก่อนจดก่อนเด้อจบข่าวใครมาเบิ้ลรถล่ำเหลือนี
1: ่เฮาอย่าดีครับหลวง
0: อาจารย์มึงเบิ้ลรถอย่างล่ำเหลือ
1: เฮาปวดบัดด้านเข่าอย่าหลวงหันก่อเข่าตัวฮะมาฮันเป็นหมู่แฮะจดเท่าก่อนจดเท่าก่อนหลวง
0: เอาอย่างพ่องเอาอย่างพ่องจัน
1: เอาสารเปิดตาดอกหยุดจอกยาฆ่าแมงยาฆ่าหญ้าเอาการเชื้อราเถอะเด้อหลวง
2: ข้อไอ้จันอย่างมาเอานักล่ำนักเหลือ
1: จะไปปากเพิ่นมีเครดิตมีปัญญาจ่ายค่าลำไยกิโล30บาทอย่างปีก่อนนะโอ้ต้นป่าไอ้ระกะจะต่างมอเอียขี้ขาจะอู้เขาโคหลายๆเด้อหลวง
0: เออมาเป็นยังจัน
1: อย่างอีกาบ่หลวงเฮาอ่ะเน็ตแต้ๆอ่ะ

0: วัสดี741วันนี้641
1: ว้า
2: อะไรไอ้จันไปได้เหล็กเด็ดที่ไหนมาท่องมาสุดต่างหา
0: เลขเด็ดหาตายยังแล้วกาบลำใหญ่ยะ
2: แล้วตัวบนมันมีไหนมีกา3ตัวลูกอากะ
0: มันบ่มีอันตัวบนตัวเบิร์นน่ะบ่อยากจะอู้คำว่า 2A อ่ะมันปวดหัวใจจ้างเก็บกิโล3บาทมันไล่หักอันที่เป็นปุกเป็นปุกต้นที่ตีห่างๆมันละเว้นไว้เหีย
2: วันนี้ราคามันให้ยังแคนพ่อกะฮะ
0: เออเอาไปหล่อนลงกะเบอร์บีโลโลขายกิโล4บาทคนงานเอาไป3หรือบาทเดียวกล้าสารวะกล้าปุ๋ยวะกล้ายาแหมกุ้มบะกุ้มหูนี่ปวดหัว
3: ก็ตอนไปแปะหันทำเป็นคุยนักคุยหนาในว่าต้นปลายตาบัจจกา
0: ก็ปีนี้ลำไยมันถูกอย่าตาบะหันครับ
3: มันถูกแล้วสู่อย่าบะขึ้นคนเดียวไปจ้างคนยิ่งหยัง
0: เฮ้ยขึ้นบะลำไยเดี๋ยวก็แดดฮ้อนบืดก็ฝนตกเดี๋ยวก็หมดครบมีก็ช่างปากย่อยกายเงา
2: เออ

0: ำคืด
1: สูสู
2: เฮ้ย
1: บะลำไยจะเอาไปขายที่ไหนน่ะ
2: ขายในหมู่บ้านเฮาเด้อกะ
1: ข้าว่าจะเอามัดปุกใส่ตะกร้าสูไปซ่อตะกร้ามาเหรอ
2: พูดใส่กระสอบไปล่อนหาง่ายดีสู
1: สูยังมาอู้บ่ฮู้เรื่องฮะข้าจะมัดปุกนะ
2: ข้าจะฮู้
1: ข้าจะมัดปุก
2: ข้าจะฮู
1: ้มัดปุก
2: ข้าจะฮู้สูนะอู้บ่ฮู้เรื่องอ่ะคนงานก็บ่มีจะมัดปุกแล้วบะลำไยฮอสียังผิวเจ้าก็อภัยมาซื้อของสูฮะ
3: ผิดกันอย่างล่ำเหลือมาเกงใจเจ้าบ้านเจ้าจองมันพ่อไงจัน
2: ผิดกันเรื่องบารมีไอ้พ่อหลวงมาเกล
3: เฮ้อไอ้จันนี่พ่อหลวงนะ
2: พ่อหลวงก็จ้างแล้วกับนั่นก็จ้างบารมีไอ้ถูกไผ่พระอู้บ่เข้าหูมีเรื่องกันแน
3: ่โหอุ้ยมันนักเลงนี่ไอ้จัน
2: เออค้าขายก็บ่จ้างช่วยเจ้าบ้านก็บ่ได้แกบ่ลาออกพ่อหลวงเนี่ย
3: โอ้ท่อไอ้จันล่ำไยถูกนี่มาผ่านแถวพ่อหลวงไผว่าสักเตื้อกรรมการเพิ่นกำลังวางแผนกันอยู่อ่ะ
2: โอ้ตาตาตายมาวางแผนยังบ่เดียวจะฮื้อเอาไปขายดาวอังคารพวกแห่มาก้าตอนมันจ่อยังบ่วางแผนลำไยปอนเน่ามาวางแผนอ่ะ
1: ปอปอยังไปซ่อตะกร้าคนงานไปสู่ไป
2: แล้วสู่ยังบ่ไปซ่อลุกมากุ้มก็เอามือถูกระโทรศัพท์อยู่ฮั่นน่ะ
1: ก็เจ้าหมู่เฮามันแซ่บมาล่ะสู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮานี่เป็นคนบ่มีลายอ่ะกะ
2: เออบ่ลำไยก็ถูกพายุก็เข้ายาเห่าก็เมากะลินลายกายเงา
1: เออ

0: ลโหล1 2 3 1 2 3สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาบัดเดี๋ยวนี้นะเพิ่นมีการปราบปรามยากันอย่างนักหมู่เฮาก็ฮู้กันดีอยู่นอกเพราะฉะนั้นไผที่เสพยาพ่อหลวงก็ขอให้เลิกเหียถ้าเลิกบ่ได้ก็ฮื้อมาแจ้งพ่อหลวงเด้อพ่อหลวงจะพาไปบำบัดฟรีหรือถ้าภายพบปะผู้ค้าผู้ขายที่ไหนแล้วก็ขอให้มาแจ้งเบาะแสที่บ้านพ่อหลวงด่วนเลยก็ขอฝากครับพ่อแม่
1: พ่อหลวง
0: อย่างแท้หม
1: อจะไปฟังประกาศเด้อผมเนี่ยฮู้ดีว่าภายไปค้นขายยา
2: ฮะแต่กันแน่ลุง
1: แต่กันเนี่ยกล้าขายกันยังเฉลี่ยเลยล่ะผมก็ชื่อมากินเนี่ย
2: ฮะลุงก็กินด้วยเปิ้นกะ
1: ครับกินกะ
2: ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปบำบัดแล้วคนที่ขายน่ะผมจะแจ้งทางการให้มาปรับปรามด่วนเลย

0: าหน้าที่ได้ล้อมบ้านของท่านไว้แล้วเพราะเราทราบว่าบ้านของท่านมีของผิดกฎหมายขอให้ออกมามอบตัวด้วยดีอย่าคิดขัดขืนและต่อสู้เป็นอันขาด
1: โอ้ไผมาห้องเจ้าจี้เนี่ยฮะจะลุกไปพอสักกำหรอโอ้ตำรวจดึงมวลเฮ้ยคุณตำรวจครับไปไหนครับเนี่ย
2: ผมได้รับแจ้งมาว่าบ้านคุณค้ายาผมขอทำการตรวจค้นครับ
1: เอาบัตรท่าค้นนะครับเสียเวลาบ้านผมมีปัญเลอะครับจะเอาเต้าใดเดี๋ยวจะออกมาฮือครับ
2: อ้าวอันนี้มียาเส้นยาสูบเนี่ยมีไหนพ่อหลวงไม่แจ้งบอกว่ามียาบ้าไม่เห็นมีเลย
3: ผมก็บอกว่ามันเป็นยาหยังสายแจ้งมาว่ากายาผมก็นึกว่าเป็นยาบ้าหน้ากะ
2: โอ้คุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ้าวพวกเรากลับ

0: อข้าเจ้าโดนตัดตอนคุณหมอผัวข้าเจ้ามีไหน
1: อ้าวผัวคุณก็นอนอยู่ได้ไง
0: ไหนอ่ะโอ้ยอ้ายมาตายกะ
2: ให้ว่าอ้ายตายอ่ะ
0: ก็ไหนเขาบอกว่าอ้ายโดนตัดตอนนี่มาใจกะ
2: แม่นเนาะไอ้มาตอนไอ้มาทำหมันนะกะ
0: น้องใจเพิ่มบดีนึกว่าอย่างที่วีเพิ่นลงอี
2: อันข้าตัดตอนไอ้บอกกลัวนะไอ้กลัวตอนแล้วบอกข้านะกะ
3: เอามีรูปด้านละนะแดง

ัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง้มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50,000 50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยไฟแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: มัตโนยแจ็บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
1: อันนี้เล่นขว้างกันลูกเนี่ยลาขอโทษครับกรรมการบังคับฉบายครับลา
0: ฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบ่ลำเอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: ียบซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าเลยข้างอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: 1 2 4 5 9 10
2: กรรมการยังไม่รับมวยแล้วเหรอ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแล่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: ท่านกำลังรับฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้าน
1: อยู่การไม่อย่างต้อง
2: เฮ้ยพี่แสงเนี่ยเมียไอ้เกี้ยวนะขี้ข้ามอย่างซึ่งมาเต้าแบบเปียงเลยผ้าควนี่แบบไอ้ซักที่ผัวมันเลยอะ
1: โอ้ยต๋องเมียมาแก้ขี้ข้ามนะยังดีกว่าป้อหัวปี
2: ่
1: ป้อหัวปี่นะแรงมากินเหล้าเมาเงี่ยวสเตียวปี่เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเม้นเม้นว่าแล้วใครหักป
2: ี่
1: เงี่ยวคนเท่านะมาจิ้มเหมือนเงี่ยวละอ่อนเนอะ
2: แต่พี่แสง
3: เออกินข้าวง่ายแล้วมาต้องไปช่วยกาหยังเนาะเล่าขวัญป้อหัวแม่ผัวเน
2: าะอ๋อไปจะเรื่องของผู้อ้นละจะไปปากมันเป็นใจได้สูงวันใดบ่ได้เล่าขวัญเปิ้นนี่มันเป็นใจได้เออเองเหรอนี่นะวันใดบ่ได้เล่าขวัญเปิ้นนี่นะมันเก็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงแต่ว่าพี่แสงหันก
1: ็หันยังต้อง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องไงพี
1: ่เออปุ่นหูมาหมื่นแล้วเราต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เออพี่แสงเล่าควันเจ้ากะเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งต่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่มาเจ้าจะกลัวป้อกำนันกันหน้าหัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งต่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามศอกไปบอกคือป้อกำนันด้วยอีกบัวถือทึ่ง

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าจึงมายอมเนอะไปเดียวนี่นะพี่แสงไก่ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้าไก่คำน่ะเป็นจู้กัน
1: เพราะมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเพื่อนยังเฮาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเพื่อน
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ต่อกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้าอาหารเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โอ้เล่าขวัญป้อแถมกะปักซองต่อเฮดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ป้ากับนั่นเจ้าข้าเจ้าจึงมายอมเนอะ
3: มายอมจะเอาอย่างไรก็ว่ามาแล้ว
0: ก็จะปักพี่แสงไก่ตองกะเทย
1: เพราะจะปักตัวไหนก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่ตันว่ามาแล้วเพราะว่าจะเคยขัวเด้อคุณนายบัวถึกทิ้ง
4: หยุดถูกปักกำเดียวบอกกำนันจะจัดการฮือโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้ก้นม้าเน
1: อะอ๋อคุณพ่อบ่ได้เลยพี่แสงอ๋อไปดีสังเวชเนาะม้านี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจัดไงตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ล่ะ
0: น้อยมานี่ปากอีตองกระเทยช่วยน้อย
1: หูเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันม้าเสียม้าดีปากเกี่ยวโฉนปอลงแถมกำนี้ให้มือไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีหัวโจนปากว่าเขียวเก้าหูมันจะได้สมใจมึงลาบป่าลาบหูชอบน้ำ

0: จกับพ่อแกอันที่กำเป็นว่องในมือฮะน่ะหยังอ่ะ
1: ว่องไวเอามาล่อใคร
0: ล่ออย่างใดป้าแก้ว
1: แกนได้ลอดว่องบ่เอาตัวแกนได้จับเอาแกนกลับซ้ำดี
0: ปึ้งอ่ะลุงยิงป้าแก้วแหวะแต่ลูนี
1: ่ฮะมันว่าจะได
0: ้ก็ขนาดไข่ต้มแกนน่ะแกะแล้วน้ำป่าฮดเอาข้าวข้าวจิมาเฮือไข่แตกจังแท้แบบป้าแก้ว
1: ฮะมันว่าเมื่อใดอันนี้มันเล่าขวัญแม่ผัวมันรู้นี่

0: ไพบุ๊กหมาน่ะ
1: กูแหละหมานี่มันปากบัดดี
0: เฮ้อหมาไปปากได้อย่าได้แม่มันก็เห่าอากะ
1: มันเห่าในบ้านดีอันนี้ไปเห่าตามกาตามลีฮื้อแม่กาไข่เขาฟังกีดด้วยกันตึงวันอันนี้มาเป็นงูเห่างูจองกูเบื่อกูเบื่อ

0: phải nhé chín khóc cả bà láng các phích tít bảo bơ bảo bỡ ô mà tưng bảo phô thì sao khi chị nè
1: มีไผอยู่บนบ้านป่าวครับ
2: อยู่เจ้ามีธุระหยัง
1: เอออันนี้บ้านป้าแก้วแม่นก่อครับ
0: แม่นแล้วหรอบ้านแม่แก้วอย่างนี้หยัง
1: เออผมว่าก็มาจวนแม่แก้วเนี่ยเข้าสมาชิกศพอีนะ
0: บ่เข้าบ่มีชะตัง
1: บ่เป็นหยังแม่แก้วแม่แก้วบ่มีสตางค์นะแม่แก้วเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเนี่ยฮื้อผมถ้าเพิ่นมาเก็บสตางค์นะผมจะออกคือแม่แก้วหมดแล้วถ้าแม่แก้วเสี่ยงบุญไปตายไปเหตุก็ดีผมได้เงินมา 50,000 ผมจะช่วยศพแม่แก้ว 10,000 นึงโดยแม่แก้วบ่ต้องเสียหยังสักบาท
0: ขอ 15,000 ได้ก่
2: อเอาว่ากะแม่เฮาบ่ได้ออกเงินสักบาทสมัยบัดเดียวอ่ะเพิ่นถึงเอาคนเฮาเข้าไฟแนนซ์กันหมดอ่ะ
0: ไฟแนนซ์ไฟเนินหยังใดกูบ่เข้าใจทำไมกูบ่มี
2: โอ้ยก็เอาคนเฮาเข้าสมาชิกศพนะกะแม่อีแม่ตายเมื่อใดเพิ่นถึงเอาเงินมาฮื้อ
0: เออสมัยแต่ก่อนเพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายากมาสมัยนี้เพื่อนกินหาบ่ได้เพื่อนตายหาง่ายเนาะ

0: ผมขอตั้งชื่อให้ใหม่เถอะครับก้าขายอันใดก็บ่ล่ำมารวยชื่อก็มันเป็นกาลกินีหะครับ
1: เออแล้วถึงวันนี้ทํามาหากินน่ะหยังเนี่ยฮะ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งมันเป็นอย่างไดเพื่อนมีกับน้ำข้นน้ำใสอันกะ
0: น้ำนิ่งนะโอ้ยน้ำมันตึงบัดเดือดนะไข่ตึงมาซื้อน้ำนิ่มผิวอาจารย์ตั้งชื่อมาให้หน่อยเถอะ
1: เออถึงวันนี้ชื่ออะหยังเนี่ยฮะ
0: ชื่อต้อยครับ
1: ต้อยตอเต่า
0: ครับ
1: เป็นกะละกินนีรู้นี
0: ่ฮะ
1: ต้อยนี่มันต่ำต้อยต้อยติ่งเตาะแตะติดตีนต้อแตะเอาชื่อนี้ดีกว่าดีแน่เลยอะ
0: ชื่ออย่างครับอาจารย์ขอให้มันมีตอเต่าด้วยนะครับอาจารย
1: ์เออเอาชื่อตักตวงดีกว่าตักแล้วก็เอามาตวงตวงแล้วมันจะเต็มตุ่มเต็มไหบ่มื่นมันก็ติงรวยล่ะนี
0: ่ชื่อตักตวงบ่ใจตามต้อยขอบคุณครับอาจารย
1: ์เออโชคดีเด้อ
0: ครับ

0: ู่ต้อยมากินเหล้าแถมแล้ว
1: เอ๊จะไปห้องชื่อเก่านะชื่อใหม่นี่ยังมาห้องชื่อตักตวงเพื่อเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: เออตักตวงค่ะการบ้านอะยังมาเนี่ยสักยังได้การนั่งตวงเหล้ากำตองกำตองชื่อปวดตวงตองนะกัน
1: เอ๊จะไปอ้วนนะมันเครียดนะดังวันเนี่ยเงินบาทก็ลอยตัวนี่ถ้าน้องมาชอบชื่อนี้ให้ไปเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ที่อาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มานี่มานี่มาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวก่อน
1: แม่กาแม่กาขอเล่าแฮมตองเหรอ
0: โวยโวยแหละโวยโวย
1: ไปแล้วไปแล้ว

0: าจารย์ครับอาจารย์อยู่กับครับ
1: เออมีอย่างแฮมอนอ่ะฮะ
0: โอ้มีปัญหาแฮมนะครับ
1: มีปัญหาอย่างแฮมอนหึ
0: กับเรื่องชื่อเนี่ยครับ
1: มันเป็นได
0: เมียผมมันชอบนะชื่อตักตวงเนี่ย มันบอกว่ามันตวงกันเล่านะครับขอเปลี่ยนใหม่ได้ก็ครับ
1: โปเอาอย่างใดก็บ่เตื้อนี่ฮะเอาชื่อนี้ออกชื่อดำรง
0: อ๋อดำรงก็ครับ
1: บ่ใจดำรงดำรงพอฮัลโหลกินเหล้าดีลูกหน้าตาดำกำเศร้าดำลงดำลงน่ะถ้าจะเป็นเอทแล้วบ่ฮู้เนี่ย
0: อาจารย์แปลว่าอันก็เอาดำรงดีกว่าถ้าอันดำลงนี่มาเอาได้นะ
1: ดำลงน่ะดีที่สุดละ
0: อย่างอันแฮมอ

0: Ừ, ôi thẹn ơi, khỏi lâu chắc khổ hoạch đâu.
1: Ôi giá này, bà nàn vẫn đi nhà ông bà kêu mà trôi.
0: Ô chạy liền lâu mà anh mến bây trôi bẹn hư anh. Ừ, ông bác khổ anh, ờ.
1: Áo xì khảo xì đây.
0: Áo dặn đi à,
2: tạm chạy bà nàn khập.
0: Khảo đồ,
2: khập,
0: khảo phong bà.
1: Áo lạ, tăng vẫn đi, ờ, tạm chạy cho kín đó.
0: เอาเลยเอามึงเอาก่อนนะแก้ว
2: ปนานเอาก่อนครับฐานะปนานเป็นผู้อาวุโส
0: โอ้ยบาโถบาแฉอันยังละแก้วเหยเอาเจ้าเอาเจ้ามึงนี่เป็นคนบาจิบาบาจิแหงเอาเลยเอาเลย
2: ปนานเอาก่อนครับ
0: เอา
2: เป็นละอ่อนจะเอามาลุ้น
0: โอ้ยบาเป็นยังยังมึงเอาก่อนเจ้าเนี่ย
1: กำเดียวกำเดียวสู่เมาเกียงกะฮันละสู่จะหูสึกกำเดียวหูสึกแน่
0: ไอ้ยังจะเอาเลยแก้วเหยเอาเลยเอา
3: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ไอ้ยังมันเป็นไผ่เนี่ย
1: ไอ้ตาหมดงบอย่างนี
3: ้โอ้อันนี้เล่าดูนี
0: ่โอ้ไอ้ยังใจใหญ่กันเนี่ยโอ้ไอ้ตาโอ้ปวดเท้าถอกเล่าอย่าปวดหูมั่งไปเป็นเกิงพันตะโฮ
1: ฮะก็ว่าฮันเน็ตแล้วนะไอ้ตาช่ำเหลือฮะก่อน
3: ก่อ
1: นแล้วกินเหล้าบ่มี
3: กันด้วยโอ้เลือดทำเกิงอยู
1: ่ไหลลงคออยู่ล้วล้ว
0: โอ้โหไอ้จ๋าเฮ้ยเบรกก็โคกาโอ้ยหมดขวดแล้วเฮ้ย
3: ขอบคุณนะครับวันนั้นที่เอาเหล้ามาเลี้ยงกับวันนี้วันแน่วันตายตาจะขอบคุณแต่วันนี้หมดงบขอโทษนะครับ
0: โอ้ถ้าไอ้ป้อนะดาพาปากะดีกวยชรากะดีมึงจะไปเหงื่อจ๋าอยู
3: ่เป็นไงครับวันนั้น
0: เออถอกเหล้าอย่างคันเหมืองพ่อเฮ้ยนะกูว่าจะว่าเป็ด
2: โอ้อันวันนั้นจะเลี้ยง
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา